0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดโลเม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

จันผู้กองแนะนำงานเพลงที่จันจึงชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันติดถึงครับโตกันก้ามาตี 0748

วันศุกร์ที่4กันยายน2569ครับช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบความสุขหมอบการเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนฟังงานเพลงก็ไม่ไปลมบอนครับนะฟันใจผู้ชายแรงงานครับงานเพลงคิดถึงจังเลย

ท่านผู้ฟังเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรากับความว่องไวไม่เจอหน้าไม่เจอตาก็ต้องคิดถึงครับนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับท่านผู้ฟังคำว่าไม่เจอกันนานคิดถึงนี่ก็หมายถึงการแสดงความรักความรู้สึกโอ้ยฮะครับนะอยากพบหน้าอยากพบเจอนะลือระลึกนึกถึงครับนะอีกควายหลังจากที่ไม่ได้พบได้เจอกันนานว่ากันพนันครับนะก็คิดถึงครับท่านผู้ฟังนะช่วงแรกของรายการครับท่านผู้ฟังมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันงานเพลงก็ไม่พิลมบอนครับนะฟันใจผู้ชายรายงานคิดถึงจังเลยครับนะขอบคุณท่านผู้ฟังมากมากที่ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงใจลูกทุ่งท่านผู้ฟังยืนจบเพลงไหนมอบกับใครโทรกันเข้ามาที่0748120055ครับนะวันนี้ก็ไล่ไส้ครับที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ยืนจบเผื่อมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันกิดตึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับท่านผู้ฟังจากบ้านนามกระจายผีลงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณหนองติ้วคุณหนองแต้วคุณหนองเบาบ้านชายโครงและก็คุณหนองไรครับนะใจที่ซ่องวันนี้มาจากบ้านบางด้านกับคุณป้าใจดีครับคุณป้าคงครับนะใจที่ซ้ำนี่กับพี่โยป้าคุณบ้านบางด้านเช่นเดียวกันชวนใจที่ซี่วันนี้เจเล็กขนมจีนครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองชวนใจที่ห้ามาจากอำเภอสิงห์นครครับนะคุณหนองชายใจที่ออกก่อนที่งานนครเช่นเดียวกันคุณปีเศร้าครับนะโอ้ใจที่ฮอกครับนะคุณน้องเศร้าธนาดีชวนใจที่เจ็ดนี่กับคุณปีเศร้าที่งานนครครับนะต้องก็ไปดีจะรับกันนะครับนะเหลือใจที่แปดกับคุณปีเป็นครับและคุณปีนงอยู่ส่วนตูนตะมนโครูปจางส่วนสุดท้ายช่วงนี้ใจที่เก้าครับนะคุณพี่นุ่นอยู่ชุมชนระวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองขอบคุณครับนะทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบไปกับคนที่ตลักครับนะครับมอบงานเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กว้างกันเลยดีกว่าอย่ารอกระจาถ้ากันนานฟังครับงานเพลงของสุนารีราชสีมาครับนะรักเธอที่สุดน้องติ๋ว

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของจอมฟันกันระยะครับนะงานเพลงเศร้าดำเนินขอบคุณมากๆแนะนำมาจากบ้านนำกระจายกับนาคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วตีมันพลงครุฑครับนะมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับท่านผู้ฟังทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะใช้บริการกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูจางอำเภอเมืองช่องคร้าสู้นกซ่องซีอาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์โลแม็กซ่องคร้าที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเซนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับหน้าปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่กลับหน้าในส่วนนี้ปลายฟรีกับไม่มีเหือนไข้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามยางยนต์โลแม็กซ์ทรงคราถนนจ้ำทิพย์เม็ดตำบลโครุบจางอำเภอเมืองทรงคราชุนเก่าอกเก่าซ่องหาอาช่ามอกซ้ำทันผู้ควังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยน้องอามครับท่านผู้ฟังที่ไปจ่ายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน 10% ครับนะครับขอบคุณไปยังนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครครับนะที่ได้โทรมาเติมเต็มเรื่องงานเพลงก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวก่อยๆจะย่อยจะได้นะครับนะตอนนี้มากว้างเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตครับยังอยู่ที่บ้านน้ำกระจายครับนะพี่ลงครุฑวันนี้ให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับกว้างกันเลยครับนางงานเพลงกวนพะเยาแล้วโตกันด้วยโซโยโซโยพี่เปาสายันสัญญาครับนะแนะนำมาจากคุณน้องเบาบานใจกลองอีกโซงานเพลงมอบ

กราบท่านผู้ฟังเจ้าไปกับนางงานเพลงของสยสยพี่เป้าสายยันสัญญางานเพลงคนชื่อเดือนครับนะขอบคุณมากๆจากปานามกระจายครับนะพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องบ้าวบ้านชายกรองและก็คุณน้องไลครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อครับนะฟังสยสยสายันสัญญาพี่เป้าคนเดิมกันอีกครับนะแนะนำมาจากคุณป้าใจดีครับนะคุณป้ากองบ้านบางด้านครับแนะนำงานเพลงห้องนอนคนจนครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กรับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นธรรมชาติที่สร้างมากครับกลิ่นตัวหรือกลิ่นแกมของผู้หญิงนี่กับสุภาพสตรีนี่มันน้อมกับเหมือนกับสายันสัญญาอธิบายในเพลงกับท่านผู้ฟังนะกรับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยสามารถตกกลุ่มรักหรือมีความรู้สึกดีๆให้กันได้ครับนะแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่พบกันก็ตามครับท่านผู้ฟังนะแต่ใจมันตรงกันความรู้สึกดีนี่ก็ตกกลุ่มหลักกันได้ครับท่านผู้ฟังนะจบไปกับนางงานเพลงกลิ่นแกรมนางขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณป้ากองคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านในเกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับครับมามอบงานเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้ฟังกันโต้ครับไม่อยากให้ท่านผู้ฟังต้องรอกระจาจ้ากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านครับฟังหวานๆกับนางงานเพลงก้องทูลทองใจกับแนะนำมาจากพี่โยป้ากูนบ้านบางด้านควังครับงานเพลงจูบมัดจำแล้วโตกันด้วยเดือนตั

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังวันกับงานเพลงก้องทูลทองใจกับงานเพลงเดือนต่ำดาวตกครับนะขอบคุณมากๆแนะนำมาจากบ้านบางด้านพี่โยปากูนครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังหลับซังอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวตีตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากทอยใหญ่เจียมครับนะถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลา081-3-4-4ช่องที่อาโทรไปได้ครับนะสำหรับเหลืองก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามย่อคอดเวลุนนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กวางท่านผู้กวางซื้อกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนใจกล้องไอฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างกันใกล้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้นี่ครับนะไปซ่าที่ได้ทันฟรีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะครับท่านผู้กวางก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประสาทหรือว่าตาล่วงจางและพระพรหมวชิราเมธาจารย์กับนาลือล่วงลุงอิมกับนะนาวัดเกษตรจลาทีอำเภอลาโนดจังหวัดสงขลาครับนะวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะครับขอบคุณไปยังห้องเสื้อโอลิมปิกครับนะในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้เชื่อมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาครับนะขอบคุณท่านผู้จัดการครับนะบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกส่งผ่านกาวสงขลาครับนะที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจกับนะขอบคุณมากๆครับนะตอนนี้มอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกระจายกันนั่นครับนะมาถึงในแล้วเจเล็กครับนะเจเล็กขนมจีนในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองวันนี้เกณฑ์แนะนำงานเพลงของซายันนิอรันดอนครับนะสุโขทัยละทมแล้วก็โต้กันด้วยแฮกมาเสน่ห์สิริพรอำไวบงนะคนกลายอายบ่เห็นอีกสองงาน

0: กรับท่านผู้ฟังก็เล่าส่วนมากและก็ส่วนใหญ่กรับท่านผู้ฟังถึงจะไม่ทั้งหมดการส่วนมากกรับท่านผู้ฟังคนไกลๆนี่มักมามักจะไม่คอยมองเห็นกันสาเหตุที่คนไกลตัวนี่กับมักไม่ให้ความสำคัญหรือมองข้ามไปนี่ครับอันนี้ก็เกิดจากอะไรเกิดจากความคุ้นชินเกิดจากความรู้สึกปลอดภัยที่มากเกินไปจนกลายเป็นการละเลยกับท่านผู้ฟังนะจบไปกับรายการเพลงของแฮปมหาเสน่ห์ครับนะคนกลายอายบ่เห็นมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังเลยขอบคุณมากๆครับนะแนะนำมาจากเจเล็กขนมจีนครับนะอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับขอบคุณไปยังคุณธานีมีทิพย์ครับสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาคุณอภิชาติธรรมชาติผู้จัดการบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกสงขลาครับนะและบังควาดครับถึงกว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาและได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจถือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับกระผมผู้ดำเนินรายการผู้กราบขอบพระคุณมากๆครับนะ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
0: ครับท่านผู้ฟังก็เวลากันอีกสักครู่มากันที่อุตสาหกรรมการเทวิตบ้านบางดานครับนะที่ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ชงรางเปลี่ยนไตรพานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาเทวิตบ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับ0624566ตัวอาแล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาเทวิตบ้านบางดานสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กสงขลาที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซ่อให้บริการตั้งทุนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาที่อ้ำยางยนต์รอแม็กสงขลาถนน30 เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะส่วนเก่าอกเก่าช่องอาหาสามอกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับบริการหน้าน้อยหนองงามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชักนิดบอกกับกวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน10%ครับท่านผู้กวางยืนโชว์เพลงไหนหมอไปกับใครมีส่วนรวมกับรายการโทรกันเข้ามาที่0738 1 ช่องทุน 5ครับนะหมอบานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงคุณน้องใจครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้แนะนำงานเพลงกันเข้ามาและได้กำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับเบาผู้พอที่มานลูกเกียรติว่าขำที่มานองตานครับอยู่ที่หมอราชภัทรสงขลาด้วยความยินดียิ่งครับไม่กัดกองไม่กัดใจครับนะไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องนองเดียวส่วนเวนทงนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับปีนี้ข้อ

กราบท่านผู้ฟังทึ่งในทึ่งกันกับงานเพลงก้องพายุสุริยันขอบคุณมากๆจากหนองจายอำเภอสิงหนครในเกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อเดินทางมาถึงบ้านนำกระจายหมู่บ้านธนาดีกับนะคุณหนองเซาครับให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงก้องเอกพลมนตรการกับนะฟังกันเลยกับงานเพลงแรกครับอย่าเถื่อเพื่อแม่และกระโตกันโดด้วยในรอย

กราบท่านผู้ฟังนายรอยนาลิฟกับนางงานเร่งก้องเอกพลมนตการแนะนำมาจากคุณหนองเศร้ากับโมบานธนาดีบานหนามกระจายกับนามอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างกันครับมามอบงานเพลงที่ท่านผู้ฟังให้กินแนะนำกันเข้ามาได้กว้างกันต่ออย่ารอกระจายจ้ากันนานกับนะมาถึงอำเภอซิงานาคอนกับคุณปีเศร้ากับวันนี้เกียรติแนะนำงานเพลงข้องไพรวันลูกแพทย์ครับนะเสียงจากไพรวันและกระโตกันโดยงานเพลงที่ซ่องแม่พักบุงบานโดนอีกซ่องงานเพลงครับนะมอบความสุขให้กับทุ

ที่รักขณะนี้เธอกำลังหลับหรือตื่นถ้าหากว่าเธอกำลังหลับก็ขอเธอหลับฝันถึงพี่บ้างถ้าหากว่าเธอตื่นจำเสียงพี่ได้ไหมจ้าที่รักว่าเสียงนี้คือใคร

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับขอบคุณมากมากจากอำเภอสิงห์นครคุณพี่เศร้ากับนายเกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องไพรวันลูกเพชรครับครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ถูกจนิดกิดตึงเรากลับนะกิดตึงรุงเรื่องอะไรยนต์กลับตันพวกวังรุงเรื่องอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายกลับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกจนิดกิดตึงเรากิดตึงรุงเรื่องอะไรยนต์รุงเรื่องอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามโยติตรงการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากทรอยใหญ่เจียมครับนะถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับ081สามารถที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกจนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวลุนนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังชื่อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีครับทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการครับล้างการใกล้ทันฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆนี่ครับไปสาธิตให้ทันฟรีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาติลือตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะลือล่วงลุงอิ่มครับนวัดกาเทศจุลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23 24กันยายน2569ครับเชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนไปรวมกันได้ครับนะตามวันเวลาดังกล่าวครับมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจาถ้ากันนานมาถึงส่วนตูนกับตำบลข้อรูปจางกับนะพี่เพ็ญและพี่นงกับนะกวางกันอยู่ประจำเช่นเดียวกันวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเปิดมอบไปกับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงกับนะฟังกับเอกชัยศรีวิชัยงานเพลงเจ้าบ่าวทุกเพลงกับพี่เพ็ญให้เกียรติแนะนำกันก็มามอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญเดือนจ้าครับขอบคุณขอบคุณมากๆในนำมาจากส่วนตูนครับนะพี่เพ็ญและพี่นงครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างโอ้สมัยกาเตวิทบ้านบางนานครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาที่อุตสมัยกาจวิทบ้านบางด่านตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าชู้นกช่องชี้ห้าหกตัวงาแล้วก็หกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทบ้านบางด่านสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กซ์ช่องกล้าที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเจนแม็กไม้แม็กมือซ่องแล้วก็ยังให้บริการครับตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับท่านผู้กวางป้ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไม่กลับนะในส่วนนี้ป้ายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ามยางยนต์รอแม็กซ์ช่องกล้าถนน30เมตรครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าโทรศัพท์ครับนาทุน96 925หาช่ามอกช่ามซ้ำยามิกติสูนเก่าฮกเก่าซ่องอาหาช่ามอกช่ามครับตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริการหน่วยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับบอกกับต่างรันกันสักนิดถึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาต่างรันยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะกลับมามอบงานเพลงมอบความสุขที่ท่านผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาเหลืองก้องบทเพลงครับนะมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับกำจับกำจ่าบอกว่าเมาป้ายกับอามอย่างยนต์ล้อแม็กสงขลาในจังเวกครับจังกึ้งซอยเก้าถนนไทรบุรีคุณใหญ่เนี้ยวครับซึ่งอยู่ชุมชนเดียวกันชุมชนร่มวังและท่านผู้กวางที่กวางแรกการเปิดใจไปกับวิทยาอ่านเพลงก้องเอกใจสีวิชัยครับนะกวางกันเช่นเลยดีกว่าครับค่อยนองทั่ว

กรับสันพระควังเริงก้องกำลังใจนี่กรับสันพระควังโลกกว่านายถึงกันและกันกับนายปล่อยไหลกับพอเป็นพลังทํากันที่ช่วยให้ขับเคลื่อนจิตใจและก็ยังสร้างความหวังและทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตไปได้กับนายเรื่องของกำลังใจให้ถึงกันและกันกับสันพระควังจบไปกับนางงานเพลงก้องเศร้าดอกยาตายอรไทยกับงานเพลงทรายกับทะเลมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงที่ท่านผู้กว้างให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กว้างกันโตอย่ารอกระจาดจากกันนานมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นาคอนครับนะกำจับกำชาบอกว่าหมอไม้คนเทเลนหรือว่าคุณแม่บ้านครับนะและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาคงจะหมอไม้ได้สักหนึ่งงานเพลงนะนุ่มบ่อเตยนะต้องก็ไปครับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องนุ่มนาเสียงเด็ดซ่อนเพชรซ่อนชูพันบัวโรยบัวรัก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากมากครับจากนุ่มโมเตอร์อำเภอสิงห์นครนครในเกียรตินำกันมามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนาคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้กังหลับซังอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวติดตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081355ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยอโคเวลูเนโอพลัสครับท่านผู้กังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังซื้อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล่างการค้ายครับนะให้ท่านฟรีจิตอาจัดปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค้ายครับบริษัทที่ได้ท่านฟรีทั้งทีและก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประสาทครับหรือตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะลือล่วงลุงอิ่มครับนาวัดกระเทศจระที่อำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจาต้ากันนานเวลาเลื่อไม่มาครับนะมาฟังงานเพลงก้องสรีคณิธาครับนะนำตาอาตำนำพริกครับแนะนำมาจากคุณพี่พลกับถนนรานติดหนึ่งถอยทิพย์ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะคงจะมอบให้ได้สักหนึ่งงานเพลงพี่นั้นต้องก็ไปฟังกลมๆกันเลยครับ

เพื่อโอลิมปิกกับเชียงยูไนเต็ดเทศบาลนครสงขลาครับนะผ่านเพลงก้องหนุ่ยสู้หน้ากับบัณฑิตกฤษยางครับมอบความสุขให้กับทุกๆฝัน

ครับท่านผู้กว้างการศึกษาถือว่าจำกันครับท่านผู้กว้างมีคำกล่าวอยู่ว่าความรู้สร้างคนครับคนสร้างชาติความรู้คืออำนาจเราสร้างชาติเราก็ต้องสร้างคนท่านผู้กว้างสร้างคนให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมครับนะโดยจะบอกอย่างยิ่งใบปริญญาคงมีความสำคัญในหลายด้านโดยจะบอกกับนะก็เป็นใบเบิกทางและเครื่องยืนยันความรู้ในสายอาชีพเจ้าโบต่างกับท่านผู้ฟังอ่านเพลงก้มหน่อยสุ้ยหน้ากับนาบัณฑิตกรีดยางยังไม่จบเลือกแปลเวลาเลือกไม่กี่นาทีกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการกับนายขอบคุณดีเจหนองนึงกับขอบคุณคุณเจ้าไม้กนาทองกันผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กำบุญนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมขออภัยแบบนั้นเวลาเกือบหมดเกือบหมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้กองทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขปลอดภัยไกลทุกกันทุกคนสำหรับวันนี้กระผมวิทยาแสงมานีกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ห้างโชคชัยสงขลาร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง Panasonic ห้างโชคชัยสงขลาร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง Panasonic ภูมิใจเสนอดิจิตอลทีวี Panasonic

วเอ้ยสาวของแท้ที่อีพออีแม่พันหายมากเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วย

กิ่งแก้วศรีสาครนะครับก็มาร้องเพลงแก้เพลงโต้เพลงตอบกับหัวหน้าวงดนตรีวงใหญ่พอใช้ได้สำหรับเทียนชัยสมยาประเสริฐซึ่งก็คงจะเป็นยุค40-50ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังวงดนตรีที่โด่งดังสมัยนั้นก็มีรวมดาวกระจายของกลุ่มสำเนียงม่วงทองเทียนชัยสมยาประเสริฐสมานมิตรเกิดกำแพงและก็ที่ยอดก็คงจะเป็นครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับสำหรับ4วงดนตรีนี้เคยประชันกันที่ดำเนินสะดวกกันมาแล้วปรากฏว่าวงดนตรีของราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญก็ชนะเลิศได้กันน้ำพานรองพร้อมพระยอดธงและเงินสดและก็วงนี้ก็มาเป็นที่2นี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าประกวดวงดนตรีในงานวัดราชสัทธารามที่ราชบุรีดำเนินสะดวกนั่นก็คือวงเทียนชัยสมยาประเสริฐนะครับผู้ที่เคยอยู่กินกับผ่องศรีกันมาร่วมใช้ชีวิตกันมาและตั้งวงดนตรีแต่อยู่ได้3ปีก็เลิกร้างลากันไปวงดนตรีของเทียนชัยสมยาประเสริฐนั้นก็มีทั้งชัยนรงค์บุญโชติเมืองแมนสมยาประเสริฐเมืองทองสมยาประเสริฐกิ่งแก้วศรีสาครกิ่งบางระกำเพชรพนมรุ้งก็อยู่วงดนตรีนี้ด้วยนะครับได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์พยงมุกดามานพแก้วมณีมานพแก้วมณีนะครับเป็นลูกศิษย์ของกอแก้วประเสริฐมีเพลงดังไม่มากที่คุณรู้จักดีก็คงจะเป็นเพลงที่นึกออกนะธานีศรีอุทัยสุริยาฟ้าประทุมนะครับพจน์พนาวันแน่นอนนะครับพจน์พนาวันนี่เจ้าของเพลงยิ้มก็เคยอยู่คณะพยงมุกดาก็มาอยู่กับวงดนตรีของเทียนชัยสมยาประเสริฐในขณะที่เขาโด่งดังกันมากมายเทียนชัยสมยาประเสริฐนะครับคนเมืองสามสมุทรก็เป็นนักร้องลูกทุ่งที่เคยเป็นนักมวยมาก่อนพร้อมทั้งเคยเล่นดนตรีคณะรำวงแล้วก็เป็นโฆษกบนเวทีต่างๆนะฮะแล้วก็ยังจัดรายการวิทยุในยุคนั้น AM นะครับก็ชีวิตเคยบูรางผลาญกันมาเรียกว่าเป็นครบเครื่องเรื่องกีฬาของลูกผู้ชายนะครับประกวดร้องเพลงก็ชนะเลิศชายไร้บทของสมยศทัศนพันธ์ขึ้นชกมวยบนเวทีก็เห็นหน่วยก้านดีน่าจะชื่อว่าชาญชัยใจบุญไปเกณฑ์ทหารก็ต่อยมวยสมัครเล่นกับกองทัพเรือด้วยนะครับกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันเรียกว่าคนใจนักเลงนะครับของเมืองสามสมุทรดิ่งตั้งวงดนตรีเข้ามานี่ก็มีเพื่อนพ้องลูกน้องมากมายทีเดียวนะครับสำหรับ เรื่องราวของนักร้องของวงดนตรีเทียนชัยสมยาประเสริฐเสียชีวิตเมื่อปี2547นะฮะก่อนเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงตามที่ก็ย่อขอเข้ามาครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณ2ชั่วโมงนะครับมาอนุรักษ์เพลงเก่าเราชอบกันทางFM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์ส่งเพลงเข้ามา4สาย5สายนะครับ0843002556 0943563991นะครับจากการก็ยอติดค้างกันอีก2ผลงานเพลงโคสิ

ทำสวนมะพร้าวนะทำน้ำตาลมะพร้าวอยู่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเอาเสียงก้องทูลทองใจออกจากวงดนตรียุฬารัตน์นะครับครั้งแรกก็ใช้ชื่อว่าฉลาดเลิงนภาเปลี่ยนมาเป็นมิตรไมตรีและก็เป็นโคสิทธิ์นพคุณนะครับอย่าลงบักกอครับแต่งโดยอาจารย์ฉลองวุฒิวัยฉลองนั้นมีหลายฉลองนะครับฉลองผู้สว่างฉลองภักดีวิจิตรนี่คนนี้ทำหนังฉลองวุฒิวัยหนูร้องร้องคนหนึ่งกันหนังอยู่ตายเปล่าสร้างเอกลักษณ์ชัดเจนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลั่นธมอนิจจาหยาดฟ้ามาดินเพลงนี้ของชายเมืองสิงห์ปากหวานนะลั่นธมอนิจจานี่ของชายเมืองสิงห์ก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่เป็นตัวตายตัวแทนของตูนทองใจแต่ก็หันมาแนวเสียงของตัวเองดีกว่าเลยนี่เป็นเพลงแรกนะครับของฉลองวุฒิวัยเป็นผู้ประพันธ์ยาหลงบางกอก

ดอกปริชาตินะครับก็ถือกันว่าเป็นดอกไม้ที่มีสรรพคุณทางยานะฮะบอกเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ชั้นดาวชั้นดาวดึงตามความเชื่อนะมีทั้งสีแสดสีแดงหรือขาวนวลมีกลิ่นหอมก็เป็นเพลงที่กังวานไพลูกเพชรนะครับร้องคู่กับอรัญญานามวงในเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องฝนใต้เนาะมนปริชาติเพลงมนปริชาตินี่นะในอดีตนะครับใช่เปล่าแต่ฝนใต้นั้นเขาบอกในข้อมูลบอกว่ากลางวันไพรเป็นพระเอกเนี่ยคงจะไม่ใช่บอกเคยแสดงเป็นพระเอกก็ไม่แน่นะแต่ถ้าในภาพยนตร์ฝนใต้ของฉลองพักดีวิจิตรก็น่าไม่น่าจะใช่นะครับแต่ในยุคที่กังวานไพรลูกเพชรมันเป็นหัวหน้าวงดนตรีและแสดงหนังไทยหลายเรื่องถึงฝนใต้พร้อมทั้งหนังที่ชื่อมนต์ปริชาติบทเพลงนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบผลงานการแสดงภาพยนตร์นะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงแนวหวานๆนะฮะเปรียบเลยดอกปริชาติเหมือนดอกไม้ทิพย์ในวรรณคดีพุทธศาสนาก็ว่ากันไปในเพลงก็เราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอมากันอีก2สายขอบคุณที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวมาฟังสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็ไปกันที่ทางด้านรอบเหมาของสาวเสื้อลายแสงสุรีลุงโลดจับตัวตีตราจองหิ้วกระเป๋าแห่ขันหมากแล้วก็ว่าวเสียงทองพร้อมทั้งสายล่าสุดนั้นก็ก้าวว่าวนะฮะก็ต้องมาสายล่าสุดก็นอพอตอชดอนอปอขอนะครับเป็นชื่อย่อของหน่วยงานต่างๆที่ได้ฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ดำเนินมาเกือบครึ่งชั่วโมงกันแล้วนะครับต้องขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุน

รายการกันนะฮะในด้านของผู้สนับสนุนก็คือสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับในเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งร่วมกับวีอาร์เรดิโอนะครับต้องการที่จะนำรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดอาการเหล่านี้นำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะช่วงล่างการันตีกันด้วยงานฝีมือของสมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากจะปรึกษาหรือสอบถามทางโทรศัพท์ก็ได้เลยครับที่เบอร์ประจำร้านของสมหมายคาร์เซอร์วิสตั้งอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดาน0624565556ส่วนลูกเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสายพานเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่ใส่กรองน้ำมันใส่กรองน้ำมันเครื่องใส่กรองอากาศต่างๆมีมากมายครับอะไรรถยนต์เชิญที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมาของครูสุรพลสบัดเจริญกันบ้างนะครับในยุคกลางๆนั้นดังกันจริงๆนะครับในยุคนั้นของแท้ของปลอมเลยนะเป็นยานเป็นถุงกาแฟครูสุรพลแต่งเพลงเรียกว่าถูกตลาดเข้าทางตลาดกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ของแท้ย่ะเป็นพักลักขณาจากทางด้านของหมู่3สะทิ้งหม้อสิงหนครสงขลาครับ

ก็ทำไมจะต้องรอให้จำนำด้วยนะครับให้ก่อนไม่ได้เลยสำหรับแหวนเพชรแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับทางจีผู้หญิงในเพลงจับตัวตีตราจองเพลงนี้เป็นเพลงเก่าของทางด้านคุณอาแม่เนรมิตนี่ลองกันไว้ก่อนพ.ศ.2510นะหลังพ.ศ.นะหลังพ.ศ.2510เนี่ยวงจุนดนตรีจุฬารัตน์แม่เนรมิตคนกาญจนบุรีขอจองไว้ก่อนแต่ในเมื่อแสงสุรีรุ่งโรจน์จุดพลุขึ้นมาแล้วนะครับ2520-24เป็นยุคทองของหนุ่มจากโคราชบ้านเองอยู่กันที่โน่นแหละครับที่บ้านเดิมเขาก็นนไทยนนไทยเนี่ยคงจะเป็นบ้านเดียวกับสุนารีเนาะสำหรับนักร้องที่เดินทางเข้ามากรุงเทพมาหาผู้ใหญ่ที่เป็นญาติที่มาตามโรงแรมแอมบาสเดอร์แถวพระโขนงสุขุมวิทนะครับเขาก็มาเป็นเชฟเมื่อแรกๆก็มาเป็นบัสบอยเด็กล้างจานเก็บจานที่แขกรวบรวมเสร็จแล้วก็ให้พ่อครัวไต่เต้ามานะครับครูพักรักจำหัดทำอาหารฝรั่งนะจนกระทั่งชำนิชำนาญ นะครับใช้เวลาอยู่พอสมควรและไต่เต้ามาเป็นหัวหน้าเป็นกัปตันนะครับไม่ใช่กัปตันที่หัวหน้าเชฟใหญ่เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงพอสมควรในขณะที่ก็ได้เพลงแห่ขันหมากของอาจารย์สมฤทธิ์ลุงโลดเขาก็ดังไว้ก่อนร้องเพลงไว้ก่อนแล้วนะครับนะทำมาโรงแรมอยู่แล้วตอนนั้นอ่ะแล้วก็มีรายได้ปกติจะซื้อเพลงละ600ในขณะรถเมล์เสียค่าโดยสาร 2,520-24 โด่งดังแล้วนั้นก็ประมาณบาท50นะในยุคนั้นติดแอร์ยังไม่มีเรียกว่า 2,520-24 เป็นยุคทองของเขาแสงสุรีรุ่งโรจน์ตามคำชื่อให้ของอาจารย์สำนิดรุ่งโรจน์นะครับครูเพลงที่ขายเพลงให้กับแสงสุรีหรือในด้านของประวัติของเขาอะนะก็เรียกว่าโด่งดังขึ้นมากับหิ้วกระเป๋ารักสาวเสื้อลายหนาวนอกร้อนในนะออกจากวงดนตรีก็เรียกว่าหมดยุคก็มาโผล่ที่สลัมคลองเตยนะโดยมีบินบรรลือฤทธิ์กับไทยบรรลือฤทธิ์สองพี่น้องแห่งมูลนิธินี่ก็มาเจอเข้าเมื่อ 3-4-5 ปีที่ผ่านมานะครับตอนนั้นเขาก็ตกอับไม่สามารถที่จะซื้อยารักษาโรคโควิด-19 19ระบาดอยู่ในช่วงนั้นนะครับได้รับการช่วยเหลือจากสองพี่น้องใจบุญนะบินกับไทยก็ดูแลอุปถัมภ์แต่เขาก็เสียชีวิตด้วยโรคร้ายซะก่อนนั่นก็เป็นเรื่องราวของประวัติของแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับซีดีของครูสำนิดรุ่งโรจน์แห่ขันหมากหน้าอร่อยแห่ขันหมากนี่ก็ถ้าก็ว่าไม่มีรถขี่แสงสุรีรุ่งโรจน์มีรถขี่นะครับเพลงที่ฟังที่จะเป็นเพลงต่อจากหิ้วกระเป๋านะครับท่อนกลางก็เป็นเพลงที่เขาเล่นกันในงานแต่งงานก็หมายถึงว่าเป็นเพลงมหาฤกษ์เบิกชัยว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังกันอีก2เพลงติดค้างกันอยู่นะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนที่จะฟังอีก2เพลงของแสงสุรีรุ่งโรจน์ตามคำขอของบ้านปลายนารอฟังกันอยู่ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตและก็เพื่อนพันธมิตรคือรุ่งเรืองอลัยยนต์พร้อมมาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่
074311125 074311435 นะครับมาฟังเพลงอีกเช่นเดียวกันนะครับของอาจารย์สำลิดลุ่งโรจน์ครูเพลงตาพิการนะตาบอดฟังได้ยอดหูหนวกนี่ดูได้ยอดตาบอดฟังได้เยี่ยมไว้นั้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็จะต้องให้ทดแทนกันเป็นพิเศษนะครับครูเพลงตาพิการเขียนเพลงได้แม่นสำลิดลุ่งโรจน์แสงสุรีลุ่งโรจน์นั้นยุคที่เขาโด่งดังถ้าเป็นยุคที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับมีทุนที่จะตั้งวงดนตรีนี่เขาไปได้โลดแต่ว่าในยุคนั้นนายทุนนะครับนายทุนนี่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นมนเมืองเหนือหมอเอื้ออารีเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่คุมชะตาวงดนตรีกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นสำลิดแสงสุรีลุงโรจน์เขาได้แค่ค่าจ้างรายเดือนไม่กี่สตางค์ไม่กี่ร้อยกี่พันนะครับตามคำสัมภาษณ์การของแสงสุรีลุงโรจน์ก่อนที่เสียชีวิตนะครับมาฟังเพลงอีก2เพลงนะครับจากบ้านปลายนา

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับแห่ขันหมากของแสงสุรีรุ่งโรจน์อาจารย์สำริดรุ่งโรจน์ก็แต่งให้เป็นเพลงเปิดตัวโด่งดังกันมากนะครับในท่อนกลางนี่ก็คงจะเป็นเพลงมหาเลิกมหาชัยแต่แหลมแทมแทมแหลมแทมแทมแทมแต่แหลมแทมแทมนั่นแหละก็ใช่นะครับเพราะทางภาคกลางเขาใช้แตรวงเขาใช้เครื่องเป่ากันนะครับเรียกว่าอันที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขามานั่นแหละเอาเดี๋ยวมาส่งท้ายกันหนาวใจไกลแฟนกับเสน่ห์นางไพรของคนพเนจรจากทางด้านจังหวัดนครนายกนะครับเขาก็คือกาเหว่าเสียงทองสิทธิเอกของครูไพบูลย์ผุดขันในช่วงคนสุดท้ายๆกันเลยนะครับสำหรับเพลงที่ครูไพบูลย์แต่งให้เสน่ห์นางไพรหนาวใจไกลแฟนก็มีความไพเราะไม่แพ้นุ่มเรือนแพ้นะครับโดยเฉพาะเสน่ห์นางไพรและที่แอคคอร์เดียนของอาจารย์ชาญชัยโบบางสอนนั้นมีเสน่ห์ยิ่งยิ่งทีเดียวนะครับมาฟังหนาวใจไกลแฟนก่อนจากชำนาญสงขลาให้น้องริมคลองสำโรงและก็บ้านปลายนาด้วย

ก็ส่งเข้ามาจากค่ายตำรวจเป็นชายแดนค่ายรามคำแหงสงขลานะครับสำหรับนปภ.ครวนของครูไวโพจน์เป็นสุพรรณเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ตชด.ขอร้องลูกศิษย์ของครูไวโพจน์ไปพูดกับร้องก็คือเพชรโพธารามนะครูก็บอกแล้วได้เห็นแล้วก็ไม่หิวไม่ต้องห่วงปากท้องนะฮะเรียกว่าเห็นสาวดอยส่วนทางด้านเพชรโพธารามนั่นก็เป็นเพลงดังเพลงเอกเพลงที่เปิดตัวพอๆกับเพลงที่สุโขทัยระทมนะครับที่ครูจิ๋วพิจิตรเขียนให้แต่ถ้าว่านปภ.ครวนเนี่ยก็มาดังสุดๆกันในยุคที่ตชด.ขอร้องยังเพียงรักคนชื่อน้อยหรือว่าจะเป็นอีกหลายเพลงที่เจ้าดำลูกศิษย์ของไวโพจน์เพชรสุพรรณนะครับอยู่กันที่ฝั่งทนในสำนักงานดนตรีในสำนักงานดนตรีที่ครูไวโพจน์ได้สร้างบ้านอยู่พร้อมทั้งวงดนตรีก็พร้อมกันอยู่ที่นั่นใครจะจ้างไปทำการแสดงที่ไหนนะครับส่วนเพชรโพธารามก็ต้องแบกกลองไปจนกระทั่งหลายเดือนต่อมาก็ได้เพลงเอกของครูจิพิจิตรนะครับเปิดตัวในเพลงที่ชื่อว่าสุโขทัยระทมและยังมีอีกหลายผลงานเพลงของนักร้องจากอำเภอโพธารามชื่อจริงจดหมายแย้มสิรินะครับสำหรับเพลงที่ทางค่ายตชด.ขอเข้ามา2เพลงยังติดค้างอีก2ผลงานเพลงนะครับหนุ่มนปข.คอยน้องที่ช่องเมกก็เป็นเพลงของมนแคนแก่นคูนส่วนจดหมายเป็นหมันโอแม่ปิงไกลบ้านก็รอฟังกันอยู่นะครับสำหรับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงขมานในชั่วโมงที่2แล้วครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาลุงเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีลูกทุ่งเก่ามาเล่าล้ำลึกถึงความหลังเพลงเคยดังในอดีตเรียกว่าอนุรักษ์หานเพลงลูกทุ่งนะครับเพลงเก่าเราชอบก็บอกกันไปสำหรับเบอร์โทรศัพท์0843002556 0943563991ครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รอฟังเพลงตามคำขอกันอยู่กับสุริยาฟ้าปทุมหนุ่มนปข.และมนแคนแก่นคูนเป็นเพลงที่สองนะครับเพลงหนุ่มนปข.นั้นก็เป็นเพลงที่ลูกศิษย์คนสุดท้ายของครูไพบูลย์เป็นผู้กับร้องนะครับสุริยาฟ้าปทุมนะหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขงหรือว่าหน่วยเรือรักษาความสมเรียบร้อยนั่นเองนะครับเมื่อก่อนก็เป็นหน่วยปฏิบัติการลำน้ำโขงปัจจุบันนี้เป็นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนรคนะก็จะชื่อนปคในยุคที่สุริยาฟ้าปทุมโด่งดังนี่เขามาจากเพลงนี้เลยนะครับในเทปคาสเซ็ตนั้นก็เป็นชุดกาลาสีเรือฐานเรือนะนปคก็เป็นลูกรักทัพเรือนะครับแต่ชุดขาวหน้าปกนะก็เรียกว่านึกถึงสุริยาฟ้าปทุมก็ต้องนึกถึงเพลงนี้หนุ่มนะครับ

0: การโทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ก็เป็นเพลงเอกเพลงดังเพลงเปิดตัวของนักร้องจากเมืองเกินร้อยนะครับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดสิทธิ์ของครูก้องกาดกำแหงทำวงดนตรีให้เพลงจดหมายเป็นหมันนี่ก็ประเดิมชัยเป็นเพลงแรกแล้วก็จริงๆก็ให้เลือกระหว่างนักร้องทั้งสองคนนะครับซึ่งเป็นนักร้องน้องใหม่ก็ปรากฏว่าครูก้องกาดกำแหงก็สนใจขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดมากกว่าจดหมายเป็นหมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานนะที่เปิดตัวขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดโด่งดังกันในยุค 2015-16 นะครับแม้กระทั่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ยังตุลาตุเรและเหเร่ร่อนมากับสามีที่เป็นนักดนตรีของวัยพจน์ไพสุพรรณนี่ก็มาอยู่กับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดกันในยุคแรกๆรักอันตรายรักไม่อันตรายก็เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ก้องกาดกำแหงเขียนเพลงให้พุ่มพวงร้องโต้ตอบกับขวัญชัย 2-3 เพลงก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่คุณขอมาเป็นประจำสำหรับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา2อีก2เพลงนะครับรอบเหมาของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดมีโอ้แม่ปิ่งไกลบ้านริมคลองสำโรงก็ส่งเพลงเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 เดินทางเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ทั้งลูกทุ่งสตริงก็ดีนะเพลงที่เป็นเพลงเก่าเราชอบนะครับลูกทุ่งก็ยังยืนพื้นเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลากับบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องรถยนต์หรือซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดเหมาช่วงล่างไปเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของรถยนต์คุณมีปัญหาโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากันได้ที่0624565556สมหมายคาสวิตบ้านบางด่านสงขลาอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านส่วนร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านของงานบริการจำหน่ายอะไหล่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245โอ้แม่ปิงเป็นเพลงต่อมานะครับและไกลบ้านของตำนานจดหมายเป็นหมันนะครับก็มีทั้งเพลงใต้เพลงเหนือนะครับเพลงใต้ของขวัญชัยก็จากเทือกเขานางหงส์แต่ตรงนี้ขึ้นบนไปทางเชียงใหม่นะฮะโอ้แม่ปิ่งและก็ไกลบ้านเป็นเพลงที่2ครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

เป็นเพลงยุคแรกหรือจะเป็นเพลงแรกกันเลยก็ได้นะครับสำหรับสังนางคือแบบฉบับของสัญญาพรนารายนะครับศิษย์ของครูธงชัยเล็กกำพลนะครับครูหมอธงชัยเล็กกำพลนี่ก็เป็นหมอสัญญาแพทย์ศิริราชพยาบาลชาวสุพรรณบุรีเขียนเพลงโด่งดังมากมายให้กับสัญญาพรนารายหรือคุณเก่งณัฐพลสร้อยสูงเนินนะครับอยู่กันที่บ้านเดิมก็อยู่ที่โคราชก็เป็นเพลงเปิดตัวก็ได้นะครับในชุดของสั่งนางนอกจากนั้นยังมีอีกหลายเพลงที่เป็นตำนานของสัญญาพรนารายนะครับว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังนึกถึงก็จะต้องรู้ว่ายาวหน้าสั้นหรืออะไรนะยายาวหน้าสั้นยันหน้ายาวสัญญาก็คือหน้าปมปมกลมๆส่วนสายยันนั้นหน้ายาวๆนะครับคนวงการลูกทุ่งเขาก็เรียกอย่างนั้นสัญญาพรนารายมีเพลงดังในอดีตเรียกว่าเป็นเพลงที่ใครรู้จักกันดี

ตีคู่กันมากับน้ำอ้อยพรวิเชียนศิษย์ลูกศิษย์วงดนตรีพรนารายยุคที่เป็นยุคแรกๆที่เขามีโรงเรียนปั้นเด็กให้เป็นนักร้องนะครับอะคาเดมีในยุคแรกๆนั้นอ่ะนั่นก็ยังมีชูศรีเชิญยิ้มก็ชื่ออะไรอ่ะชูศรีเชิญยิ้มนั่นก็เป็นนักร้องแล้วก็ยังมีนักร้องที่จันทบุรีอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของประวัติของสัญญาพรนารายณ์โด่งดังกันมาเมื่อก่อนก็เห็นออกงานแบบที่เรียกว่างานโชว์ตัวที่ไหนก็จะเห็นกันที่นั่นนะฮะสำหรับทางด้านคุณเก่งสัญญาพรนารายณ์หรือณัฐพงศ์สร้อยสูงเนินนะครับอยู่มัดจำรักคนที่เขารักเราดีกว่าลารักจากสวนแตงนี่นะครับฐานบกพ่ายรักสัญญารักน้ำอ้อยก็เป็นนักร้องที่เคยร่วมกับน้ำอ้อยพรวิเชียรโดยเฉพาะเพลงอาจารย์ผู้ประพันธ์ก็คือหมอทรงชัยและกำพลนะครับมากมายก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงของริมคลองสำโรงติดค้างอีก2เพลงนะครับสายันคอยคู่และก็คัมภีร์แสงทองสาหร่ายใจเร็วนะฮะอ้าวก็ขอบคุณไปยัง VR Radio และผู้สนับสนุนรายการสมหมายค่าเซอร์วิสและพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอรยนต์พร้อมทั้งมาที่โรงไม้พนาพันธ์นะครับถ้าว่าท่านต้องการวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีทั้งไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่ก็แนะนำที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา0743111725 0743114357นะครับก็มาฟังกันอีก2ผลงานเพลงครับสายันคอยคู่และสาหร่ายใจเร็ว

รักใจเจ้าก็เลยกระเจิดกระเจิงกระจุยกระจาย

0: าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074311 4357